0: เป็นรำขาวขาวบูดหอยตูเบจ้าดักโขโชเคโชเคโชเชฟูล
1: คี
0: โชเชฟูล